0: เอ้ยมาเถอะโอเคมาเถอะโอเคมาเถอะโอเคเนี่ยมาเถอะโอเคเนี่ยมาเถอะโอเคเ
1: อ้ยอ่ะโอดะโกโดไตคิลิงนี่นาไนไต
0: โอ้ยดาลิลังอัมบาลาลังเซียงกะตันเอาปากกูสังบาสเกตบอลสะเซลโฟนกัว
1: บาสเกตบอลมันโดกิฟส์มนาไตอะอนุนาออนไลน์กัวซินโนไต
2: เอ้ยอะนูโตอะนูโตนาบัตติอันกูโมเคงฮะอะนูนากะปานาฮอร์กาฮะนากะปานาฮอร์ka? Diyan sa cellphone mo, ha?
0: Nugay bala, anay? Hmm? Lintek nga.
2: Ay, nano!
0: Oh? Ay! Daoko! Daoko! Ay, daoko! Daoko!
2: Ha? Nadaw ka sa scatter? Ha, scatter na? Scatter na?
0: Ha? Kwan, kid. Araw, araw, milaw. Ha? Nadaw ko? Oh, oh.
2: Ha?
0: Nadaog ako! Tipunggol! Jismil, Mila!
2: Ha?
0: Jismil! Yahoo!
2: Buka namin, baka namin ba?
0: Salamat.
2: Moking, Moking!
0: Ginbugiligan! Mungin ko nga magdaog!
2: Uy, Moking! Dali lang bala, dali lang bala. Eh, tudloy man ko nabi kung paano na maghampang si na Moking. Tudloy ko, ha? Tudloy ko para daw, dugo, makabaluan ko balahaw, doon namin na yahaw. Ha, Moking?
0: Ano? Anong siling mo, Mila? Manahor ka man? Ha?
2: Ay, testing lang ah. Ay, testing lang. Imagine na bala mo, King, ha? Kung magdaog tayo nga do, ha? Dako na na yung bulig sa pangabuhi ta mo, King.
0: Ay, tuo, no?
2: Oo.
1: Bao, kung madaog ka mo do, ha, ni tatay nay, damo-damo na ta kwarta dayo, eh, no?
2: Ay, oo, eh. Kag makabakal at dayon kita sang gamit diri sa atong panimalay.
0: Mm.
2: Ay, sige na. Oh, Diyos ko, Lord. Thank you, Gates. Sa grasya sang langit. Thank you, thank you.